0: ตังคนหลวงมีจริงจริงแล้ววิ่งแง่นาแง่ลังวิ่งหาจะตังและจีจังตังวิ่งแง่นาแง่ลัง
1: ดูดูแต่ว่าของดีดวงที่